โดยสารกุ๊บบายออกท่านบอระบอว่าสิยุ่มเงินเรียกว่าสิอดุนมุมอดุนวนาไฮจาระสารสนามบายออกปัจจุบันฮักกิลมาอดุนหัวเมร์